自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
0: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: พี่น้องขอตั้งหลายฮับถ่อมเจิงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงปวงกลมตันอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงโฮมเดียวอ่ะโฮมกันปวงติดในถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮ่อเสียนเจินฟูเสียนจังโดฮุ่งชางทิ้งปวงขุยขึงปวงการโหได้ตงถ่อมเขาใครหมอกอาจวง
3: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสาราจวนเจียฝ่ายไฮลาถึงปวงมัดว่าเลยยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทปัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท้าหันนี่อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
4: มีหมักโทปัดกงสุดูดีเจ้าเด็กเปียงอยากส้วมหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มวังตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเถียม
5: เกามัดว่าไล่เป็นขินดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตั้งแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำค่ากังกาเดือดเ
6: กณฑ์เจ้ปีนย้ำดีถึงว่าปีนผู้มาเด้อชวนเอาจับบักเบี้ยว
7: ก้นหัวกูโก้เกาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันเกาการเดทำหัวเอินหลายเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเหตุเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแกนเหวจะเตี้ยก็เคยดัดปองว่าเฮอโหเอิญมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันในโสเอิญก้นดมเจาะจังปอกขึ้นมา
5: เขียนตีหลังว่ากวยสู่เขาหูว่าอยู่ดีเอิญกว่าขาเล่สองเอิญเจาะจังขึ้นมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าโบนมาล่าเอิญกว่าออมถมา
4: เอากงสือม้าว่าถึงว่าโหนก้นล้ามาเถียมปองกันลากันเสียนจังเห็ดดีภายเพิร์ด
2: เดอขุยดันยิ่นเปลี่ยนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปัดได้เสียนเจิ่นฟูโตพรอมเออดองเข่าตักอันนั้นห้าหม่งเจียงเซินฮู่โคจิกงซือห้าเมี่ยหมากตั้งสอนเปลี่ยนจะซ่อมซ้ำโกนดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นหมักโถปัด
3: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะบองการซ่อมหมักโถปัดได้เอาได้ปีนการอันเลื้อจื่นฟูกำจอยดองผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูดึงไว้หลังถึงหุบยาดองยักษ์สังตัวดวงหมวกเขาเลื้อจื่นฟูละ
2: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตี้ยนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมหมักโถปัดยื่นเปลี่ยนชนในปอได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุระชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปาดไว้จูแรงยินเสียงเทงกันฮอดบาสองขาพีพาออกกะเสี่ยมตัว
8: ตูจังหิดเอาซ่อมบักโถปาดจังหันโสจังจังหือกูมือวันเอาสุตันในหางดีว่าจังเบียดได้สูงเกินจำในเดียวกินมาหรือป้าเต้มือวันจังจังหือกูว่า
9: สูงเงินพูดเถียงก็ตั้งเมียแล้วบุหลังเลยกวยสัวเข้าไปหมู่เราจงบอกว่ายังมีว่า
10: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปกี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี่ยจุกตะเคอเจอเปียงยาอ่ะ
7: อาพศักดิ์เสียงดกเด้อโคโจเสินในเอาเสือออกมาควางเดิงปูเหอก้นไหนกะกลัวมือวันกว่าได้ไหน
10: อีขามายังจะเกายังให้เอาออกมากวยว่าหมักโถปัดดกส้วมตัวปีนบากบุสามปีเขาย้ำได้กุยเทียนเข้าเจอๆซ้ำยังหันโสสิเปียกได้มาโสเจอป้าเหลือเฮมาดันตัวบ่ถึงเมียนตั้งเจ้าว่า
9: ว่าสังจะมีโสพอจะตุ้ดีเฮ็ด
8: เมื่อวันตั้งว่าสมัครโทษปัดได้เมียนโสเงินจังได้ไปว่าได้โสซ้ำซ้ำโจ้ป้าเขาเหลือทางองค์กาขันจังได้ลองตั้งหูได้เมื่อได้หูก็สู้ต้านขัดสักแดง
11: ลองปีตั้งไหนโสไปไม่ยังกี้บ่ได้ลองตั้ง

0: 奶奶多多呼入，多当手进门跟入。藤娃所然内外边张黑，莫安当好往人走边来哦。
1: 今内多做个下路线张，黑莫龙当好来，滚好路线，接在好试试。许个张最甜毛住。
2: 小弟呀，你排恨。
3: 暑假到来，乖娃说会很慢，多张内也只他来一下。
1: 都地排荒呢，米好的好暗，找鸡叔妈宝个等奶。
4: 滚奶很嘎软软，咋啦等一喊，多嘎得先下滚好啊。
1: 路线长，博来都见地两张鱼奥，乖来马下等马奥，莫安当打算让躺疼，落得爽个难开。妈话，乖得爽个，得喝做事，等得慢缓来难，就够毛。ยังทางตีตื้อส่งเงินนำเป็นเชคันมันกว่าหึงเป็นเชยามไรเบอร์วันอาเมียเหตุจากเป้า
0: เป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก้อยว่าเยี่ยมหันกวนเนื้อมันตัวข้าเป็นเชยังจังหือก้อยได้มาขาเสียนจังเมื่อเอา
5: ก็ปวงเอาปวงการงานมือตัวจังฮุบดวงตังมือของหนึ่งแล้วจื่นฟูตัวจับเจอจอยเยี่ยมยินเปลี่ยนชุนไว้กูยามอีวางถึงที่ผ่านสร้างการงานเปียกปืนถ้ามือวันกุนเดิมานกูได้ดีมา
4: เสียนจังโดคงชังเอาออกหลายเว้นเจียนมาผลเดิง
5: ไล่สุดตัวเนี้ยไล่ปีนหลายเสียนจื่นฟูปองผ่านนั้นผลเดิงจื่นฟูตีดุกลุ้มมุ้งเงินเอาออกสู่เงินมาของเดิงเหตุการยิ้มกวนสวนหมากแล้วจิตวันในปล่อยหลงกาไว้หลังยังตีจู้ลุ้มสู่เงินกูป้ามาจอยเทียมการจำส้มหมักโทปัดได้เฮ่อการหูได้ได้ปองเหตุการณ์ดี
0: ๆดับเซอร์ลูเซียนซังดับเซอร์เลเซียนไว้เซียนเฉินฟัว
5: คอยว่าสูงเงินเฉินฟูได้คอยกี้ยักได้ดีวงตีเฮ่อได้ปองเหตุการณ์เจอเจอได้โตสู้โดเดียมขาเปียงยามิวซึบกับกันคักเมกาเจอเจอนั่นมา
0: เซียนซังเมื่อตันเจอตัวอันฮับซาลาจอนซามาเทียมเข้าเจอเปียงซาโรเลสวนหมากเล่งเป็ดเล่งไก่กะเหอการโหได้ได้สะพร้อมปองผ่านกะเจอเจ
1: อหยับเจอก้นโหหยับเจอก้นโหเอาตัวขึ้นกะเจ้าจีโจจู่ล้มก้นเนื้อมันคล้ายคุยเอาเข่าดีเข่าง้ำโหเลยให้เหมาะกับตั้งหลาย
4: มีรังเจิ่นฟูต้องเทียมตั้งว้องเอโซจอนเยี่ยนเปียนชนซัมโปหลังฟ้าปังหันเดียงสังเตียงอ่องบังต่อถึงดับสามปีหมักโถปัดจ้ำซ่อมปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกบากจังอัมบาตันโศกผูกกาก้นขายโป้ม้าหมายโซเห็นติ่งอ่อนตังไอกาโกสวงอาภูซาเจอได้จิ้มน้ำหวานเจียมตังเจออ่อนตังหวมบางใจตุยดันโตเจอห่มเสือซานตักอันไหว้หลงไหว้หลังอ้อ

0: พี่น้องเขาทั้งหลายฮับถ่อมจึงกวางโป้ปวดหวานหอมบักโถปัดดำห้าปวดบักหอมยิ่นเปลี่ยนชนยิ่นเปลี่ยนชนจำซ่อมบักโถปัดได้จับได้พี่น้องเป็นผู้หยาก้นเนิ่มมันเจอขัดเจอขอนซ่อมบักไอ้กาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลาการบ่งจางกงซือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ่อมหมักโถปัดเขาไปจ้อมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยๆกั้นหนังจบตั้งดีอ่องเปียจากเจิ้นกงจื่อเลินนัน
1: ถึงตีหุมหิดหุมบองแอสามปีอาจองเขาหุมจ่ามสร้างนั่นเชียนกึมเกลียนเลี้ยนแล้วทั้งหลายต่อสมบัติบีหมักทั้งเปียงหยาซ่อมปกและอ่องตูเกาตัววูลูกปีได้เตี้ยยินเปียนซนหลังตีขักกั้งสนหมักโถปัดลงหลังอ้องการดูอันอยู่ยินเปลี่ยนโซนตื้อเปียงหย่าเจิ้นกงจื่อนั่นม้าปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงหย่าเถาไล่จังหางก้อยไข่หมกอาจงมุ่งเมียงหางก้อยฉิดย่ายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันได้ก็เจอที่ไหนพ้องเปลี่ยนเจินเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงหย่าเจอได้ดามได้ยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนม้าเยี่ยมต้อยขันหางก้อยมันยังปลาเห็ดได้แม่น
1: เจอตีเอาขึงจักเจอไรยังปุดตังไรกุนตังเมียนก้อยว่าตือจักเจอไรม้าทิ้งกวนหมักโถปัดจังย้อมออกไรหมาเหงกุนเอาคาคา
2: เพิ่งมือตือจักไปไรอ่ะ
1: จะละอีครับเขาด้านเสือเขายังท่าไรกุนลาตั้งหลายฝึกได้เปียงหยาโหเลยเอาก็เพื่อฝ่ายการโหไรได้ขันภัยบองเป็นแล้วองการดูอันเต้าเพียหยงตือจักเปียวไรกุนลาตั้งหลายก้อยเอาหลังดินหิดเป็นเกลังล้มเข้าม้าเจ้าไรเอาสูสีตูหกหิดเจ้เหมียงกัน
2: กบสังสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดมาตั้งหึงนั่นซา
4: ชี้จินนี้ไอ้ข้าสูไปถึงข้างนอกย้ำเลยเดินชนโป๊ติตั้งในหนุ่มคนหน้าหอมปวงลงมิ่ง专业合作社ป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวเป็นได้อ้องการหนังเดิงมากับเสิร์ฟขึ้นควายกงซื้อทั้งหัวในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจ้าเมียงแล้วจ้อมสามสามสี่ม้าเมียง
3: เจ้า公司火恒立牌展三坑ล้ม合作社当ล้ม具体的慢内展四坑เหตุใจ找国内做国报撒
1: ยังไรขึงจักเจอไรกาเต้ไปว่าขิงจำทั้งกาต่างมันเอาคุณกันก็ปักไปก็ดีกว่ามือวันซา
2: พ้องดันหุ่นคุณนะเจ้าเกิดเอ็บไตดีเจอดีเขาเอาออกได้ดำสีเปิ้ลเลี้ยงได้อีสีเปิ้ลลองคุณก้มเจอซาก
1: ูยังพ
3: ้อตั้งไรไปหมอชื่อจริงนี้คนน้ำมันโจจะซ่อมซ้ำเขาไกได้อิงเปิงการหัวได้มากกว่าเมื่อวันจะให้กะเมื่อกว่าสุกูเจอชี้จินนี่ควางกงสือมันจะให้เดิงมันตัวตีขาโสขากันซะ
2: กงสือสูเจ้าไก่สร้างดูไรคนล่าตัวล่าเมื่อตาต่ำไหนเปียงจะรวกสูมิวเลยยังตีมาเห็นรองดีคนล่าตัวลำไข่เขาบอกคำว่ายินเปลี่ยนชนตัวจำจู้กงสือมิวไร
1: ยังมีตัวสุตีหรือซ่อมไรหมักทบบัดเปลี่ยนใจตั้งกะว่าม้าเมื่อตัวไอ้คนไว้เป็นกงสุดูปามีหมักทั้งเปียงหยาซ่อมหมักม้าเฮาสู
4: ทั้งไหนไปไม่เอาคุมกันดีๆคุมกันดีๆนะ
2: ตู้ซ่อมให้สำนักมาตั้งโจยังตันสูไหนสูไปออกบ้านกะผายๆไปมาหิมดงดีตู
1: ้เดียวผมไม่ใช่ตันกงสุดูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตู้สูยินเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดเสาว่าสูย้ำแล้วเข้าเจอไรบ่วงจังม้าขาดตู้แล้ว
2: กะเจ้ากะยังมีสูบักโทปัดตูก็ตัวส้มได้ดีอยู
0: ่อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุ๋ยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงเจอ
3: ใจกะไม่สั่งอันใดตีเดินไปแค่สั่ง
2: เขาสั่งเจอเดินไปอ่ะเป็นเขาดูไรก้นเผาซาจังให้เขากำเจอเหตุ
4: ย้ำใดสั่งก้อยยังตับต้านเอาเขาหลอจีโจเข้าเจอเปียงหยากกูป้าตัวความนั้นพ่อมสั่งการบู๊ปุกซ้อมบักโทปัดไปเจ้าสุกซาเขาเขาขึ้นกับทั้งโกนเนอร์มันกุมป้องกันดีๆเด
0: ้อมงเจียงกงซือขึ้นกับยาเดินเดิงไอ้ก้าวันโกนตาป้องกันตีแล้วสนบักโถปาดไว
5: ้ไอ้ก้าเมื่อด้วยขันเดิงมีบักให้เหลืองเก่าว่าเมื่อวันจังมีร้านเหลืองเขี้ยมดีจะเห็นอันไหน
2: เพคกี้ชิงกาขาอีกครับชาราขอเจอมาด้วยขันอีกครับเมื่อด้วยเมื่อหมักเดิงฉันมีไรเดิงเขี้ยมปีนที่สั่งอันไหน
3: ก็เต้นดูเหมือนทางปีนต 当兵为保班兵没人当美军帮兵杂入位让这里很不给本然后我来给他上了专家的选择他好玩了等你怎么解吗
4: 哎都怪兵够皮到然后人和这恶兵也离公司当好爽吧不怕难正不恶阿庄吗
2: 都怪高得被恨火啊เหตุใดสิจินนี่เขาเคยจ้าไปขึ้นกะจาราก็ฮับได้สิจินนี่เขาขึ้นมาไหลวงในหมักทุพัดก็มจากได้ดีเขาจังเคยหมาเฮียงเขาสมลายลายก็สู้สิจินนี่เขาขึ้นมาให้เขาหิดสังก็ได้อยู
4: ่เออเขาถามถามขัน
0: จาราฮับได้สิจินดีฟังตั้งอีกคำไอ้ก้าเขาจะได้มาไข่คุย
2: สิจินนี่อาโลก็โลชิงต้องปั่นชินผินตัวเมื่อพวกอ่อนตีดันเป็นเขาดึดใบยาวท่านคำนิ่มงามกาพวกเขารู้ลามีจะสิงกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยว่างของปันเขาแล้วเขาทั้งอ่อนทั้งดังกันห่มกันสามปองเอาการซ่อมบักทุบปัดได้สามเฮอหลงอ่องกึนท่าเฮือมันเขาได้มักบีดังอ่างมาเยี่ยมตีได้มั้ยใน
1: ขังบินสางไอ้ก้าก็ตัววู้ตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงจะกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเข้าตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกับตั้งเหิงก็ว่าลงตั้งมังควงเขาหลุดไล่กุมปองถมกัน
3: ซีจินนี่หลับเจอเมื่อเจอกันไม่ต้องสุดแล้วจ้ะตั้งถึงน้องเขาหุ่มหิดหุ่มปองกันได้ก็มีน้องเข้าจะหัวนึงเขาสุดซ้ำเดินดมจีทีเห็นเขาได้สัมผัสเหอะดมตีอาหลังเดินตึงกะเตื้อเข้ามาเมื่อว่าได้ไม่ได้
1: เป็นล้มเดอาลังตั้งกงสุตูหุมปองตั้งหุมเหมียงตาเม็ดกว่าจะไหล
4: จะเอาเหตุใจเหตุเชียนจังเหอการโหไลทุกลมเข้าเถาย้ำส่งเงินจินเจอรันช้ำจังได้ทุกเถียมดีเหมือนปองกันช้ำจังปั้นยักก้นนะกงสุสูก็ย้อมเลยหาบอ้ำของเดิง
1: ลงสู่ด้านในเป็นเปียงยามเอาเถาเริงล้มเดอาลังตึงกาเธอเข้ามาอำกาก้อยเหอการงานไลเชียนทุกลมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอำกมเฮอกงซือตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันยอมไล่ฟอกเฟกควงก็มัดว่าอาถังไล่ดีเต้ก็พ่อมืออ
4: ยากเจอชีวิตนี้กำใจเอา
3: พังใจเขาไอ้เจ๊ติ่นเอานะ
4: อยากเจอเอา
0: อีคำตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบอร์ซ่อมบักโถปาดได้ไขหมวกเฮอโดคงชาเสียนจังล้มเจินฟูทั้งตีขึงปองบักติ่นถ้าล้มตีอาลังตึงกามาเข้าล้มโฮมปวงถึงตีกูป้ากูฝ่ายโซซ่าขึงปวงกันได้เปียงจากการซ่อมโปก334อันเนิ่งมั่นยิ่นเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูเดียว
6: 2007年普尔什梦年县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗十七年后的今天，漂洋过海而来的洋种子，经过本土化改良培育，在梦岩县种植面积已达120,000亩，年产值超过6亿元。边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子。
0: 比来麦头八千边村，三手麦德端，古很古些都在种作端，乖娃。อีคำตั้งจ้าลาซ้ำอาพังดอมเดียมตักสอนในตั้งเตเป็นขั้นอีคำจังจู่ยิ่นเปลี่ยนชนนั้นถึงเมามันเคยหางไกวโกเดียวดอมเดียมออกยิ่นเปลี่ยนชนกะ
4: เครื่องโคโปเฮียนเดียวตั้งกินน้ำโปป้า
3: ป้าเมียนเบียนเอาจอมเจอตีกะเธอเธอหลังตับป้าหนำขั้นเมื่อเสียงหวานควังน้องปีเจอดันกูเข็ดเต้
4: เขากางวันบางปล่อยลำเต้าไว้โอนเอาย้ำในปูรถถับเอาเมื่อต่อจำจากเด
0: ้ออีคำตั้งจ้าลาเตียนเมาบื้อบางมาถึงหน้าบ้านเยี่ยมหันโกนเนื้อบ้านโพสู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือจังเอาสั่งสั่งไออ
5: ีคำสุจีตุยังเสือได้ห้ามเมื่อขึ้นกะ
3: เชี่ยก็สังโสเหตุสังมาเจ้าไทยเกาก็จอดเจอรังเข้าตกเต้าสูสั่งตีรอมเนียมกาซา
2: อีคำสูจีไม่สั่งตีห้างก้อยรอมเนียมกาตัวจังพ่อมา
5: ลองสาวอีคำไล่เป็นใครเกเจ้าหื้อ 还没熬金刚糖，没甜满都黑龙糖难解，俺都算麦头白，没玩都过来立马热热哦，都过让我第一日怎么啊？
2: 多谢卡妹，那边坑黄狗黑恶不单，黑黄粉送不来没啦，没收入该买的都黄呢。
7: 这一行，我没都好长很吗？没上保底很高傲来。
3: 阿里白海，写多张折腾手来，怪手没张，写早马里说。
0: 浪地当来，总则要黄发杀靠来家。一行让俺熬，怪心让许得折满当来。
3: 在咋啦？高许瓜让躺坐，当来张黑嘴。真傲，真傲，跟着咋对啊？
4: 一行，没甜得慢，当别接。当来，都当有了恶了阵，来比马来，上米毛，得慢转地态，让张变那来向俺别接啊。
3: 高多让谁来当来，让谁来慢态，连态过哇。过那哥哥，高多当有了恶了阵，没得瓜让张人。
0: อีคำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูหมขันไทยขึ้นกากะก๋อยป่าลองตั้งมาไทยยาโปเปลี่ยนนั้นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานเตจัดอันบานกลางเจอหมฝัดซื้อฝุดพึ่งโหเจอโคก๋อยซ้ำโพเจอสมบัติยิ่งเปลี่ยนชนถือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสีเก่าหงอ่างไก่เจ้า

0: 那侬说不？以前听妈瓜那啥那年子书店，莫瓜福芒格嘛，地瓜吃它古灵哇。啊有年在楼梯花，刚吃了莫瓜三瓜，自家来。那啥路莫瓜三瓜，莫个来。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破嘎天先出轨，
3: 干带西装扮呐，
4: 李苏母三夫，
5: 广播行带灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
6: 地广土，海古广，合玉玉火玉好金属板，合玉玉门看美难难，快放先合带沙生门关。
7: 地广土，海古广。ขับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวนก่อน
8: เมทักผู้ฟังต่างไลสุดเจาะดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างไลฟังกวยฟังกำครับ

各位访港客，现在客人跟广塔大湾都有住完，内港客客话，比波那不那过得来烦，广塔大湾都有住完，比暖立过分很难。

那

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้นกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ้านนางมาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังหนำครับตัวเดียวสอบมอง

各位饭干么好都有该再有该内干么好吧亚么好笑丁东那让你拍门杯有门杯不然很难波勒咩一阿列波奥甲当过小当来勒爱保住哈让你得拍马有该好好在滚地也咪再论让ถึงเดินหกไต่มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเข้าสองคนจุงเข็นกันเอววันก่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีเลยกะนางนี้นางอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้ใจอยู่ใกล้

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价片五千出柜，
2: 当代十三分呐，
4: 你送我媳妇，
5: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 你蹦来喊问不显咱，
7: 你蹦来喊问不显咱，
6: 你喝来嘎北拉灯海，
7: 你喝来嘎北拉灯海。
8: พี่น้องขอทั้งหลายรับถามจึงกองโปปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงปวงกลมตานอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าเฮาเสียนเจินฟูเสียนจังโดหุ่งชางทิ้งปวงขุยขึงปวงการโหได้ตรงถามเขาใครหมอกอาจวง
9: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้มสลาจวนเจียฝ่ายไฮละถึงปองมัดว่าแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทบัดการงานหูได้ถูกอับตั้งอ้างการงานคักบีตีจางหึงท่าหันนี่อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
10: มีหมักทบัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้มหมักกอลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มวังตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเทียม
11: เขามัดว่าไล่เป็นขิงดียำงามหลังดินเจ้าเป่าลันได้ตื้อกับตังแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ้อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจอเจอ
12: แก่นเดียปีนยำดีถึงว่าปีนผู้มาเลือกชนเอาจับบักเบี้ยว
13: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันก็การเดทำโหเฮินไหลเฮินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเห็นเอาตีเฮินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจ้องแก่นเหี่ยวเจ้าเตี้ยก็เคยด้านปองฟ้าเฮ่อโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งม้าป้อนบักโถปัดกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอกเฮินเมา
11: แก่นเตี้ยหลังฟ้ากวยสู่เขาหูฟ้าอยู่ตีเฮินกว่าขาเล่สองเฮินเจาะจังเฮินเมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าบนเมาล่าเฮินกว่าออมทำเมา
10: เอากงสมาว่าถึงว่าหูนกุนล้ามาเถียมปองการล่าการเสียนจังเหตุดีภายเพิร์ด
8: ดอขุยดันเยี่ยนเตียนชนตั้งดมผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถปาดได้เสียนเจินฟูโตพรอมดองเข่าตักอันนั้นห้าบ่งจังเสินหูโคจิกงสือเฮาเมบักตั้งสอนเปียงจะซ่อมซ้ำกนดังม่านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นบักโถปัด

0: ลุกเบอร์ได้เตยื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะบองการซ่อมหมักโทปาได้เอาในปีนการอันเลื้อยจื่นฟูกำจอยดองผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูเริงไว้หลังถึงหุบยาดองยักษ์สังตัวดวงหมอกเอาเลื้อยจื่นฟูละ
1: ปีเริงป่นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมหมักโทปาดยื่นเปลี่ยนชนในบ่ได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุดเอ๋อชนไว้ห่วยกลมปองดองซ่อมบักโถปาดไว้จู่ไล่ยินเสียงเทงกันฮอดมาสองขาพี่พาออกกะเสี่ยมตัว
2: ตู้จังหิดเอาซ่อมบักโถปาดจังหันโศกจังจังหือกูมือวันเอาสุดตาในหางดีมาจังเบี้ยได้สูงเงินจังในเดียวกินมาหรือป้าเต๋อมือวันจังจังหือกูอะ
3: ส่งเงินผู้เถียงก็ตั้งแม่แล้วผู้หลังเลยกวยสัวเข้าไปหมุนแล้วส่งก็ยังมีว่า
4: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปขี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี้ยตุ๊กตะเคยเจอเปียงยาอะ
5: อาพ่อสะเสียงดกเนื้อโคจูเสือในเอาเสือออกมาควางเดิงหัวเหาะก้นไหนกะกลัวมือวันกว่าได้ไหน
4: อีขามายังจะเกายังให้เอาออกมากวยว่าหมักโทปัดดกส้วมตัวปีนบากบุสามปีเขาจำได้กุ้ยเทียนเข้าเจอๆซ้ำยังหันโศสิเปียกได้มาโศเจอป้าเหลือเฮมาดันตัวบ่ถึงเมียนตั้งเจ้าว่ะ
3: ว่าสังจำมีโศพอใจตุ๊กตีเฮ็ด
2: เมื่อวันตั้งว่าซ้ำหมักโทปัดได้เม็ดโศเงิน
6: จ
2: ำได้ไปว่าได้โศซ้ำซ้ำโจ้ป้าเขาเหลือถังองค์กะขัน
6: จ
2: ำได้ลองตั้งหูได้เมื่อได้หูก็สู้ต้านขัดสักแดง
7: ลองปีตั้งไหนโศไปไม่ไม่ยังกี้บ่ได้ลองตั้ง
3: รองจากตั้งไหนได้ตัวโตหูอยู่ตัวทั้งสูขี้เหมือนกันอยู่ทั้งว่าสูดำในปล่อยเพี้ยจังเหตุเมื่อตั้งเขาหวังนั้นจะเปลี่ยนได้อ
7: ้อกำในตัวเจ้ากับขาโลเฉียนจังใครหมอกรองตั้งเขาไล่ก้นหัวเลื่อนเฉียนจับใจเขาชีชีหรือก็จังช่วยเถี่ยมเขาอยู
3: ่เจอตีอ่ะตีพายเคิร์น
2: สูกาตัวได้ก้อยว่าช่วยขันบ้านตัวจังได้เหตุที่ท่าไรซะ
7: เออตัวดีพายควงเนี่ยมีเขาที่เขาง่ำเจ้าจีโจมาบอกกันตั้งไหน
1: ก้นไหนขึ้นกะร้อยๆจ้าลาตั้งอีกคำตัวกะได้เสียนขาก้นหัว
8: ดูเสียนจังบอกเลยตู้เกียนตียังจังหือเอาก้อยได้มาขาถึงมาเอาเมื่อตั้งตักส่วนยังถังถึงโดตื้อส่งเงินหนำใครมาดว่าก้อยตื้อส่งเงินเด้อเข้าโจเสือตั้งเด้อม่านหอมได้ทันเจ้ากลมเอายังถังตีตื้อส่งเงินหนำเป็นเชคันมันกว่าหึงเป็นเจย้ำในเบอร์วันอาเมียเหตุจากเป้า
5: เป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก้อยว่าเยี่ยมหันกวนเนื้อมันตัวข้าเป็นเจยังจังหือก็ได้มาขาเสียนจังเมื่อเอาก
0: ระปองเอาป้องการงานมือตัวจังฮุบดวงตังมือของหนึ่งเลยเจินฟูตัวจับเจอจอยเยี่ยมยินเปลี่ยนชุนไว้กูย้ำเอวังถึงตีผ่านสร้างการงานเปียกปืนถ้ามือวันกุนเดิมันกูได้ดีมา
1: เสียนจังโดคงชังเอาออกหลายเว้นเจียนมาผลดัง
0: ไรสุดตัวเนี้ยไรปีนหลายเสียนเจินฟูปองผ่านนั้นผลหนึ่งเจินฟูตีดุกลุ้มมุ้งเงินเอาออกสู่เงินมาของหนึ่งเหตุการยิ้มก้อนสวนหมากแล้วจิตวันในปล่อยหลงกาไว้หลังยังตีจู่ลุ้มสู่เงินกูป้ามาจอยเทียมการจำส้มหมักโทปัดได้เฮ้ยการหูได้ได้ปงเหตุการณ์ดี
5: ๆดับเซอร์ลูเซียนซะดับเซอร์เลเซียนไว้เซียนเฉินฟัว
0: ก้อยว่าสูงเงินเฉินฟูได้ก้อยกี้ยักได้ดีวงที่เฮ้ยได้ปงเหตุการณ์เจอเจอได้โตสู้โดเดียมขาเปียงยามิวซึบกับกันคักเบียกาเจอเจอนั่นมา
5: เซียนจังเมื่อตันเจ้าตัวอันทับซาดาจวนจ้ามาเทียมเคยเจอเปียงซะโยนเลสวนหมากเล่งเป็ดเล่งไก่กะเฮ้ยการหูได้ได้สะพร้อมปองผ่านกะเจ
8: อๆหยับเจอก้นหัวหยับเจอก้นหัวเอาตัวขึ้นกะเจ้าจีโจจู่ล้มก้นเนื้อมันคล้ายขุยเอาเข่าดีเข่าง้ำหัวเลยให้เหมาะกับตั้งหลาย
1: มีรังเจิ่นฟูต้องเถียมตั้งบ้องเอโซจอนเยี่ยนเปลี่ยนชนซ้ำโป๋หลังฟ้าปังหันเดียงสังเตียงอ่องบังต่อถึงดับสามปีหมักโถปัดจ้ำซ่อมปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกบากจังอัมบาตันโศก

0: 比如何等来合团整广播博晚环麦头八南下博麦环印边村印边村沾酸麦头八内沾内别让变普雅กนเนอร์มันเจอขัดเจอขวานซ่อมหมักไอกาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลาการบ่งจางกงซือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ่อมหมักโทปัดเขาไปจอมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยลอยกั้นหนังจกตั้งดีว่างเปียจากเริ่นกงจืดเลินนัน
1: ถึงตีหุ่มหิดหุ่มบ้องแอสามปีอาจองเขาหุ่มจามสร้างนั้นเสียนกึ่มเกียนเลี้ยนหนาวตั้งหลายต่อสมบัติบีหมักตั้งเปียงยาส้มตกและว่องตูเกาตัววูลูกปีเรตียินเปลี่ยนสนจังตีคักกังสนหมักโทปัดลงหลังอ้องการตูอันรูยินเปลี่ยนสนตื้อเปียงยาเส้นกงจื้อนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงยาเถาไล่จังหางก้อยไข่หมดอาจองมุ่งเมียงหางก้อยฉิดยายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันได้ก็เจอตีไหลพ้องเปลี่ยนเจนเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงยาเจอได้ดามในยังไปปานดีค่ะยังโด่งมีกวนมาเยี่ยมต้อยขันทางกวยมันยังปลาเห็ดได้เมียนเมียน
1: เจอตีเอาขึงจักเสือไล่ยังปุ๊ดตังไล่กุนตังเมียนกวยว่าตื้อจักเสือไล่มาทิ้งกวนหมักโถปัดจังร้อมออกไล่หมาเหียงกูเน่าคา
2: เพิ่งมือตื้อจักไปเลยอ่ะ
1: จ้าละอีครับเขาด่านเสือเขายังท่าไล่กุนลาตั้งหลายฝึกได้เปียงยาโหไล่เอาก็เพื่อฝ่ายการโหไล่ได้ขันภัยบองเป็นแล้วว่องการดูอันเต้าเพยหยงตื้อจักไปไล่กุนลาตั้งหลายก็เอาหลังดินหิดปินเกลังล้มเข้ามาเจ้าไล่เอาสูสีตูหกหิดเจ้เมียงกัน
2: ก็สั่งสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดมาตั้งหึงนั่นซะ
4: ชี้จินนี้ไอ้ก้าสูไปถึงกันเอาย้ำเลยเนื้อชนโบติตั้งในน้มกุนลาหอมปองลงมิ่งจวนเย่ข้าโจเสือป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวปินได้อ่องการหนังเดิงมากับเสือขึ้นควายกงซือทั้งหัวเอินในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจ้าเมียงแล้วจอมสามสามสี่ม้าเมียง
3: เจ้ากงซือหัวเอินลี่ฝ่ายจันสามเครื่องดมโคโจเสือตั้งดมจีทีเดิมมันในจันสี่เครื่องเหตุเจ้าเจ้ากูเล่โจกูเปล่าซะ
1: จังไรขึงจักเจอเลยกาเดไปว่าขิงจำทั้งกาต่างมันเอาคุณกันเขาปักไปโก้กดยิ่งกูเมื่อวันซา
2: พ้องดันหัวเอินคุณนะเจ้าเก่งเอื้อบไตที่เจอดีเขาเหรอออกได้ดำสีเปิ้ลเบี่ยงได้อีสีเปิ้ลลองกุ้นก้มใจซาก
1: ูยังพ
3: ้อตั้งไหนไปหมอชื่อจริงนี้กวนน้ำมันโจจ้าซ่อมซ้ำเขาไกวได้อิงเปิงการหัวได้มากกว่าเมื่อวันจะไอ้กะเมื่อกว่าสุกูเจอชื่อจริงนี้ควางกงสือมันจะใครเดิมมันตัวตีขาโซขากันซาก
2: งสือสูเจ้าไก่จางดูไรกุนลาตูลาเมื่อตาต่ำไหนเตียงจ้าจวกสูมิวเลยยังตีมาเห็นรองดีกุนลาตูลำไข่ก็หมดคำว่าเอ้ยยินเปลี่ยนชนตูจำจู้กงสือมิวไร
1: ยังมีตูสุตีหรือส้มไรหมักทบบัดเปลี่ยนใจตั้งกาว่ามาเมื่อตัวไว้คุณไว้เป็นกงสือตูปามีหมักตั้งเปลี่ยนยาส้มหมักมาเฮาสู
4: ตั้งไหนไปไม่เอาคุมกันดีๆคุมกันดีๆนะ
2: ตูส้มให้สำนักมาตั้งโจยังตั้งสูไรสุภาพออกบ้านกาภายไปมาหิมลง

0: พี่ตู
1: ่เดียวผมไม่ใช่ตันกุงสุตูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตูหลู่ยิ่งเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดเสว้าสูย้ำแล้วเข้าเจอเลยป่องจังมาขาตูแล้ว
0: กาเจ้ากายังมีสูบักทบัดตูก็ตัวส้มได้ดีอยู
2: ่อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุ๋ยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงใจใจค่ะไม่สั่งอันใดตีเดิร์ดไม่เคยสั่ง
0: เขาสั่งเจอเดิร์ดไปอ่ะเป็นเขาดูไรก้นเผาซาจังไงเขากำจัดเหตุ
3: ย้ำไทยสั่งก้อยยังตับต้านเอาเขาโหลจีโจเข้าเจอเปลี่ยนอยากกูป้าตัวความนั้นพร้อมสั่งการบู๊ปุกซ่อนหมักโถผัดใดเจ้าซุกซาเขาเขาขึ้นกับทั้งโกนเนอร์มานกุมป้องกันดีๆเด้อ
2: 孟姜公司很卡牙人人爱嘎玩滚打帮干地楼损把头把歪
4: 爱嘎没对很冷没把爱冷搞啊没玩将比来冷天你的黑安奈
0: 佩基请嘎卡一看查拉好这么对很一看没对没把冷将比来冷天比地上安奈
2: ก็ตัวหนูเหมือนหางปีนตั้งปีนไว้ปอปันปีนเหมือนตั้งมีกวนปองเปียงสารสูไว้ดองเจอได้ขโมกเก็บปวดดามได้ก็ได้กากขาสารจรจาและเฉียนได้ถ้าเขาวันเหนือตันได้สั่งมาเยี่ยม
3: อไอ้ตัวก้อยปีนเขาผิดเอาย้ำนั้นยังเข้าจะออกเปียงอย่าดีกงซือทั้งเขาสองป่าปุ๊บพร้อมนั้นจังปวกอาจ้องมา
0: ตัวก้อยเขาได้ไปขึ้นหัวเฮ็ดได้สิจินนี่เขาเคยจ้าไปขึ้นกะจาลาก็ฮับได้สิจินนี่เขาขึ้นมาไหลวงในบักโทพัดก็มจากได้ดีเขาจังเคยหมายยังเขาสมลายลายก็สู้สิจินนี่เขาขึ้นมาเฮ้เขาหิดสังก็ได้อยู
3: ่เออเราถามขัน
2: จาลาฮับได้สิจินดีควางตั้งอีกคำไอ้กล้าเขาจะได้มาใครคุย
0: สิจินนี่อาโลก็โลซิงต้องปั่นจินผินตัวเบอร์พวกอ่อนตีนั้นเป็นเขาดึดใบยาวท่านคำนิ่มงามกาพวกเขารู้ลามีจื้อเสียงกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยวางของปันเขาแล้วเขาทั้งอ่อนทั้งหนังกันห่มกันสามปองเอาการซ่อมบักทุบปัดได้สามเฮหลงอ่องกันท่าเฮมันเขาได้มักบีดังอ่างมาเยี่ยมตีได้มั้ย
1: ยังบินสางไอ้ก้าก็ตัววูตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวตัวเข้าตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกับตั้งเหิงก้อยว่าลงตั้งมังควงเขาหลุดไล่กุมปองถมกัน
2: ซีจินลี่หลับเจอเมื่อเจอกังไม่ต้องสุดแล้วจ้ะแต่ถึงน้องเขาหุ่มหิดหุ่มปองกันได้ก็มีน้องเข้าจะหัวนึงเขาสุดซ้ำเดินดมจีทีเห็นเราได้สามผับเหอดมตีอาหลังเดินตึงกะเตื้อเข้ามาเมื่อว่าได้ไม่ได้
1: เป็นล้มเดียอาลังตั้งกงสุตูหุมปองตั้งหุมเหมียงตาเม็ดกว่าจะไหล
3: จะเล่าเหตุที่เหตุเชียนจังเฮอการโหไลทุกทมเข้าเถาย้ำส่งเงินทิ้นเจรันช้ำจังได้ทุกเถียมดีเหมือนปองกันช้ำจังปั้นยักก้นนะกงซื้อสูก่อย้อมไล่หาบ้ามของเดิง
1: อืมลงสู่ด้านในเป็นเปียงยามเหมาเถาเริงล้มเดียอาลังตึงกาเตื้อเข้ามาอำกากวยเฮอการงานไล่เชียนทุกทมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอำกลมเฮอร์กงซือตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันยอมไล่ฟอกเฟกควงก็มัดว่าอาถังไล่ดีเต้ก็พ่อมืออ
2: ยากเจอชิ้นชิ้นนี้กำใจเอาพังใจเขาไอ้เจ๊ติ่นเอานะ
3: อยากเจอเอา
2: อีคำตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบิร์ซ่อมบักโถปาดได้ไข่หมวกเฮอร์โดคงชาเสียนจังล้มเจินฟูทั้งตีขึงปองบักติ่นถ้าล้มตีอาลังตึงกามาเข้าล้มโฮมปวงถึงตีกูป้ากูฝ่ายโซซ้าขึงปวงกันได้เปลี่ยนจากการซ่อมโปก334อันเนิ่มมั่นยินเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูตีเอา
5: 2007年普洱市孟连县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗。17年后的今天，漂洋过海而来的洋种子经过本土化改良培育，在孟连县种植面积已达12万亩，年产值超过6亿元。边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子。
2: 比 以来，木头八仙变村，三手木头端，古很古爷都在中作端。怪话，以含当炸拉，三阿旁乱点得算哎。当地变汉以含，正如烟变村南藤毛，满客行怪古流，乱点往烟变村家。
3: 很好保养了，当今那么不饱。
4: 八面变闹，早唔知几个头头，让他把难看。莫先远看，让比着咱顾客的。
3: 好刚弯忙拐两道，拐右头，咱来不落大包，莫多咱着了。
2: 一喊当炸啦，电毛母忙马腾大慢，肩盘过难慢，不如嫌当他口味当糟。老母怎熬上上哎？
4: 以含书记，都让谁来还没很假啊？
6: 谢哥双，所以上马祖太，高早子，然后读到书，上地乱念卡啥？
0: 以含书记，没一上地喊乖乱念卡，都上坡吗？
4: 龙少以含，那边黑给照去，还没熬金刚丹，没天满都黑龙丹难解。我都算木头八，不然都过来立马就热了，都过来我第一日怎么啊？
0: 当然看妹，那边坑黄高叶往不然，叶黄发送关海妹啦。我是路该马里都黄呢。
7: 谢一涵，我没都好，长很吗？我上保底很高来。
6: 阿里，白海，谢多张这藤树来，怪树米山，谢找马里树。
2: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาขวางฝากซัดเข้าเดือกาอีกคำสั่งอันเอาก้อยซ้ำยังหือเดือเจอหมันตั้งหลาย
6: จ่ายจ้าบะเกาหือกว่าสั่งถังโจตั้งหลายจังเหตุเจ้เจ้าเจ้าแกนโซรับเตีย
3: อีกคำเมื่อเถียมเดือมันตั้งไปเจ้ตั้งหลายตัวต้องอยู่เลื้ออกเลื้อจังไหนปีม้าเลยสั่งมีมาเธอมั่นสอนดีไทยยังสั่งเปลี่ยนนักในห้างน้ำเป็นเจีย
6: ก็โตยังเสือได้ตั้งไหนยังเสือได้มั่นไทยเล่นไทยโกวะก็นักโกโก้ก็โตต้องสู่ระอกระเจิงเมื่อเดียวกว่ายังสั่งน้ำ
2: อีคำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูหอมขันไทยขึ้นกากะกวยป่าลองตังมาทายาโปเปลี่ยนนั่นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงาป้อตานเตจัดอันบานกางเจอขมฝัดเสื้อฝูดพึ่งโหเจอโคกไกวซ้ำโพเจอสมบัติเยี่ยนเปลี่ยนชนหือก็จังตื้อสีอ่อนต้อนสีเก่าหงอ่างไก่เจ้า

ต่อมาก้อยฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปปิ้นบ่สังมาละแฟดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมว่าจังปัดปอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天先出轨，
2: 当代西装班呐，
4: 李苏木师傅，
5: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土，海古广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难，快放心合带沙生满满。
7: 地广土，海古广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难，快放心合带沙生满满。
8: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผัวขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือต่างหลายฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงฮุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงฮุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไหลไผ่เวียงเจียงฮุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามฮุง